0: 省电方式百百种，到底该怎么做呢？
1: 只要小改变就可以轻松日省一度电，仔细听哦。用电想要高效率，家电能效选一级，
0: 电器滤网定期清，提升效率好放心。
1: 照明选用 LED， 明亮省电我最行。
0: 省电法宝定时器，电器关机不忘记。
1: 更多节电妙方，快上节能园区网站查询。以上为经济部能源署广告。
2: 解决纠纷难道只能打官司？不用那么麻烦，向您传授三字诀 ADR， 诉讼外纷争解决机制。像是邻居纷争、消费争议、劳资问题，或甚至医疗纠纷，都可以利用 ADR 来解决。程序简单有效率，并且不用花大钱，方便、快速又和谐。遇到纠纷选择 ADR， 不必打官司，让你省时又省钱。
3: 以上广告由司法院提供。
4: 我是邱阳，爱邱哥多，你看我几多钱？啥看我买个裤，啥个鞋？那爸爸让叫看嘛，给呢？要给我多钱啊？ใส่กระดูเรียบังอะไรบ้างที่ใส่จิตุเสียสักการุมังกักุสักการเรียนนวาริสตาตระคามาคินะสักทีมุนาอุนตินตินตาจิตุเสียนุปชุนมุนตาจักการเรียนนวาริเวกามังกุนักุยากักคินเมนม์กัจจูนักุยากเจียบ
5: 经过山区学校勤俭速慢行